คุณดีจังคุณบาร์บาลูบูบาเฮ้ยไม่บังมาฮาลาลีฮามาจังไม่บังมาฮาการีทั้งยามุเฮ้ยไม่บังมาดีลาลีดีมา